สาธุดงสดสีนางมาขอน้อมจอมบาคุณล่นเกตปีตุเลศผู้แต่งให้สดสีได้ว่าโอลำขอไว้ป้อนละเลิศลำลำทรงกระใจเสียงได้ผู้ล้อนะฟังเสียงเพียงตรงหรือมุ่งเศร้าอายผู้เอาอยู่ทางพี่ปับไปลี้พ้นพังให้เลื่อนยศเป็นไอทหารพวกศัตรูหมู่หายมานหลายยาสุมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้

าบทั้งคุณแม่คุณพ่อให้รักษาพวกอ้ายมานหลายยายสุหินอ้ายผู้เป็นทหารกล้ารักษาแดนให้มันเกต่อชอดอใจแดนน้องผู้น้าอยู่บ้านไว้พ่อในคู่สุข